เนิร์สเลยฮะเราต้องทานหน้าตะโกนเดินเลยฮะอ้าวสามแกดูรู้กติกาคิดตัวมันก็รู้จักแต่ทำไปแล้วมีมาเออ